ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะเราสองคนก็นำเสนอข่าวมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะที่อยู่ในมือของเราทั้งสองคนนะคะก็มีทั้งประเด็นของคนในวงการบันเทิงคดีใหญ่ๆอย่าง Forex 3D แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่ค่ะมากันที่เรื่องของพิงกี้กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D นะอัยการ4เป็นโจทยื่นฟ้องนาย

0: 1ของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพของศาลอาญานะคะเป็นภาพของพิงกี้แล้วก็พร้อมกับบรรยายเรื่องของคำพิพากษาเมื่อวานนี้ค่ะศาลพิพากษายกฟ้องพิงกี้แม่พี่ชายคดีเฉาแชร์ฟอลิก 3D อภิรักษ์พร้อมพวกไม่รอดจำคุกอ่วมคนละ 49,110 ปีศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดีแชร์ฟอลิก 3D ยาวนานกว่า5ชั่วโมงพิพากษายกฟ้องพิงกี้สาวิกาพร้อมแม่และพี่ชายยกประโยชน์แห่งความสงสัยชี้ค่ะว่าเป็นเพียงผู้ลงทุนจริงไร้พฤติการชักชวนส่วนอภิรักษ์บอสใหญ่พร้อมเมียกับพวก5คนไม่รอดศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ2บริษัทรายละ 4,911 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปืนอีกแล้วค่ะกรณีที่ปรากฏภาพในสื่อโซเชียลค่ะเป็นการจัดงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวมอบเป็นของขวัญจำนวน5กระบอกแต่ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะถึงความเหมาะสมว่ามันขัดนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าปกติแล้วจะเคยมีการมอบปืนให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าต้องการให้อาวุธปืนลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นและที่ไม่เห็นอีกไม่รู้มีเท่าไหร่เท่ากับประชากร 6-7 คนมีอาวุธปืน1กระบอกอันนี้ไม่ไหวนี่มันแดนคาวบอยไปแล้วดังนั้นกรมการปกครองจึงเสนอมาว่าจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการมอบรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เขามีขวัญกำลังใจในการทำงานค่ะล่าสุดกรมปกครองก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการของนายอำเภอเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนจัดงานค่ะซึ่งทางมติชนนะคะก็มีพาดหัวในเรื่องนี้ค่ะว่าอนุทินสั่งผนึกคู่จิ้นลุย9ภารกิจขันน็อตมท.ตำรวจเข้มปืนยาเสพติดมาเฟียขู่ฟันโทรแอบอ้างชื่อพี่หนูปกครองสอบพังงานแจกอาวุธอนุทินขันน็อตมหาดไทยทำงานร่วมกับตำรวจแบบเป็นคู่จิ้นลุย9ภารกิจคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดผู้มีอิทธิพลที่เป็นอันธพาลหึ่มฟันใครแอบอ้างชื่อพี่หนูโทรขอเจ้าหน้าที่กรมการปกครองสั่งสอบพังงานแจกอาวุธค่ะ
0: ในขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะจะสั่งเดินหน้าในการเข้มงวดการครอบครองอาวุธปืนนะคะและกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนายกยังบอกให้มีการตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและก็ยาเสพติดเป็นหลักนะคะเน้นเรื่องของการตรวจการพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายและต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่แต่คำสั่งก็ยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานชิมช็อปใช้ที่ด่านขุนทดนครราชสีมาก็เป็นเหตุใช้อาวุธปืนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุการณ์เกิดประมาณสัก5ทุ่มของวันที่12สิงหาคมกลางตลาดนัดชิมช็อปใช้ที่ลานพ่อขุนทดค่ะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด6คนถูกยิงเข้าไปหลากหลายที่นะคะแล้วก็มีอาการสาหัสด้วยอีก2คนซึ่งชาวบ้านก็คุมตัวมือยิงได้ทันทีค่ะโดยใช้อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ก็นำตัวไปโรงพักนะคะซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่ายิงจริงๆเพราะทะเลาะกับกลุ่มคนจัดงานกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์พอเห็นเพื่อนถูกรุมจับตัวก็ชักปืนออกมายิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวดำเนินคดีนี่คือเหตุผลล่ะค่ะว่าทำไมนายกรัฐมนตรีถึงต้องสั่งการให้มีการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามอาวุธปืนเพราะมีแล้วก็ทำให้เกิดเหตุสูญเสียเกิดขึ้นได้นะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับแนวหน้าค่ะกราดยิงโคราชเจ็บ6อนุทินตกใจกราดยิงอีกแล้วคนร้ายใช้ปืนลูกซองถล่มกลางงานชิมช็อปใช้ที่โคราชบาดเจ็บ6รายจับกุมได้1รายเร่งล่าผู้ก่อเหตุที่เหลือพบปมผู้จัดงานจับได้คนร้ายหัวขโมยจักรยานยนต์ด้านอนุทินตกใจบอกอีกแล้วหรอย้ำแก้โครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนมหาดไทยสั่งปกครองเปลี่ยนแจกปืนให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นแจกเงินและสิ่งของแทนค่ะนอกจากนี้นะคะมีเรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหต

โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บค่ะประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้โดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางประกันภัยไซเบอร์เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจรกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นนะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องคดีใหญ่ๆนะคะให้ติดตามกันค่ะ

0: มีวงในเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในคุกแบบอูฟูนะ
1: เขาเรียกสมเด็จใช่ไหมภาษาคนติดคุกเรียกสมเด็จ
0: คือคงจะมีการยักย้ายถ่ายเทเงินเอาไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะเอาไว้ใช้จนกว่าจะพ้นโทษเพราะอย่างที่ทราบเนี่ยว่าเขาบอกว่าตัวเลขจริงๆนะน่าจะเป็นเผลอจะเป็นหลักหมื่นล้านนะแต่หลายพันล้านเนี่ยน่าจะหลายพันล้านใช่ไหมแต่เอาเขาจริงแล้วเนี่ยจำเลยที่คนที่มากล้าร้องทุกข์เนี่ยแค่ 9,000 กว่ารายรวมแล้ว 2,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นที่เงียบเลยก็แต่ว่าพูดง่ายๆว่าอย่างนี้ก็ต้องประเภทออกจากคุกมาก็ต้องเก็บตัวเงียบไปว่าหายไปต้องพยายามหายสาบสูญไปให้ไกลที่สุดนะถูกไหมพอเขาไปฟ้องดำเนินคดีก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะไม่ล้างแค้นนะบางทีก็ต้องเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ด้วยบางคนเขาอาจจะมีศักยภาพที่ในเมื่อเขาไม่เลือกหนทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาอาจจะเตรียมหนทางอะไรของเขาไว้ก็ได้อภิรักษ์ก็ต้องคาดคิดเอาไว้ด้วยออกมาได้พ้นอิสระภาพถ้าจะใช้เงินใช้ทองก็อาจจะต้องไปหาที่ใช้ที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: อาจจะต้อง
1: แต่ดูแล้วเนี่ยคน
0: ทำศัลยกรรม
1: ทำเพิ่มอีกให้คนจำไม่ได
0: ้
1: คือไอ้คดีช่อโกงประชาชนเหล่านี้เนี่ยก็หลายๆคนเขาก็เชื่อนะว่าคนที่เขาก่อการตั้งใจทำเนี่ยเผลอๆเขาคิดจุดหมายปลายทางของเขาไว้อยู่แล้วคือไม่ติดคุกก็ดีอ่ะแต่เขาก็คิด worst case scenario เอาไว้แล้วว่าถ้าสักวันติดคุกนะมันก็จะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเก็บเผื่อไว้แหละคำนวณเอาไว้ละติดคุกกี่ปีกี่ปีเงินทองเก็บไว้ตรงนี้ออกมาก็เสวยสุขเหมือนยอมอดทนไม่กี่ปี
0: ครับ
1: อดทนปุ๊บโอเคตัวเองก็ได้ออกมาใช้เงินตอนนี้เขาอายุ32นะเพราะเขาเนี่ยออกทีวีตอนอายุ17ตอนนั้นอายุตอนนั้นปี54นี่ก็คูณ15ไปไอ้บวก15ไป17ตอนนั้น17บวก15ก็32ผมว่าไม่เกิน40ก็ออกแล้ว
0: คร
1: ับ
0: พักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: 100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: 8:36 นาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
4: คร
3: ับ อีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะเป็นประเด็นร้อนที่คนก็ติดตามด้วยความรู้สึกมากมายนะก็คือปมขัดแย้งที่ดินวัดป่าอดุลยารามระหว่างทายาทเจ้าของที่ดินที่มอบให้ที่ดินให้กับวัดแล้วก็ลูกหลานเขาก็เคลื่อนไหวเรียกเขาจะเอาที่เขาคืนก็จริงๆแล้วถ้าดูแล้วมันก็เป็นความขัดปมขัดแย้งเห็นว่าต้อง 20-30 ปีแล้วนะ
4: ครับมีการฟ้องร้องกันมา
3: แล้วก็ฟ้องแล้วก็ฟ้องร้องจนกระทั่งคดีถ้าฟังจากทั่วๆไปเนี่ยเขาก็บอกว่า อุทธรก็ยกฟ้องวัดเรียบร้อยละก็คือที่นี้เป็นที่ที่เจ้าของที่ดินเนี่ยชื่อลุงเฮียงเนี่ยมอบให้กับวัดเพราะฉะนั้นที่ฟ้องที่จะบอกว่าทายาทจะเป็นผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์เนี่ยศาลก็ยกฟ้องแล้วทางกลุ่มลูกหลานทายาทเขาก็บอกว่าเขายังจะมีฎีกาแต่ว่ามันมีบางรายงานข่าวว่าไม่รับฎีกาแล้วเป็นคดีถึงที่สุดแล้วแต่ฟังอะไรป้าดาเขายังยืนยันว่าคดีเขายังรอเรื่องฎีกาอยู่ฟังก็เลยเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันจะยังไงเพราะว่าในขณะนี้คือถ้าไปถามความเห็นทางฝั่งลูกหลานของตาเฮียงเนี่ยนะซึ่งเขาก็สู้คดีมาแล้วตอนหลังมีญาติก็คือลูกของน้าสาวลูกของน้าเนี่ยชื่อป้าดาเนี่ยก็มาช่วยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการที่จะไปฟ้องร้องนะเพื่อที่จะเอากรรมสิทธิ์มาให้กับบรรดาทายาทของลุงเฮียงตาเฮียงเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆแต่ผมก็ดูแล้วถึงว่าจะเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันที่มันกระบวนการยุติธรรมก็ต้องไปขัดมีข้อพิพาทอย่างนี้มันก็ต้องไปขึ้นศาลแล้วเขาก็นำเรื่องขึ้นศาลแล้วศาลก็ตัดสินแล้วคราวนี้มันจะไปเอาอะไรมากกว่านั้นกันจะไปยืนยันอะไรยังไงก็ไม่ได้เพราะคดีมันไปถึงสูงถึงศาลแล้ว
4: แล้วไอ้เรื่องของการยกที่ให้วัดเนี่ยมันก็จะมีระบบระเบียบอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงโอเคเพียงขอให้คุณประกาศต่อหน้าธารกำนันนะ
3: ใช่
4: มีคนรู้เห็นมีพยานก็ถือว่าอันนี้มันก็มีผลไปแล้วไงมันไม่เหมือนกับกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะที่โอเคมันจะต้องลงนามต้องมีการโอนมันก็มีระเบียบกฎหมายที่มันแยกเฉพาะแยกย่อย

0: ساعت 7.
1: بچه جون کای خونا دور میشوی
2: مونار جون
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปลื้มงาน Thailand Content Market 2026ครั้งแรกประสบความสำเร็จเกินคาดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมผลสำเร็จการจัดงาน Thailand Content Market 2026ซึ่งเป็นการจัดการแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจครั้งแรกระหว่าง 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้ผลิตและเจ้าของคอนเทนต์นักลงทุนผู้ซื้อแพลตฟอร์มและพันธมิตรธุรกิจจากนานาประเทศให้เกิดผลสำเร็จมีการเจรจาการค้า3วันรวมทั้งสิ้น 1,706 นัดหมายเกิดมูลค่าเจรจาการค้ารวม 9,792 ล้านบาทแบ่งเป็นเกิดขึ้นทันทีกว่า265ล้านบาทภายใน1ปีกว่า 2,669 ล้านบาทและภายใน 2-5 ปีกว่า 6,857 ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานรวม338บริษัทแบ่งเป็นไทย300บริษัทต่างชาติ38บริษัทและมีจำนวนผู้เข้าชม3วันรวมทั้งสิ้น 6,731 รายความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้สามารถยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายการลงทุนและการผลิตร่วมด้านคอนเทนต์ของภูมิภาคทั้งการสร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการจับคู่ธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายตลาดส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในตลาดโลกระยะยาวนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโดยตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2568 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้ว 8,385 คนและในปี 2569 นี้จะครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นด้วยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าโดยรัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าชุมชนและสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้มั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังสภาพป๊อกกลางน้ำหมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งบางจุดยังมีน้ำท่วมขังราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วนอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำลำน้ำแม่ฮ่องสอนล้นมาบนถนนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันขนของของชาวบ้านให้พ้นจากระดับน้ำบริเวณ2ลำน้ำแม่ฮ่องสอนโดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนนางสาวมาริกาจีนาคำพร้อมทีมงานป้องกันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนงานเทศกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิบรรเทาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ข้างเคียงโดยเช้าวันนี้จะมีการเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนต่อไป
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
2: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ได้รับใบประกาศจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดหลังสร้าง4สถิติโลกขึ้นมาในวงการลูกหนังไปติดตามได้จากคุณสาเรศลิ่มกังวานมงคลค่ะ
3: เออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์วัย26ปีของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกได้รับใบประกาศจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดหลังสร้าง4สถิติโลกที่เขาทำไว้ในเส้นทางการค้าแข่งสถิติโลกที่1คือยิงครบ100ประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเร็วที่สุดตัวใช้เวลาเพียง111นัดในการยิงครบ100ประตูนับตั้งแต่ประเดิมสนามให้กับแมนซิตี้ในฤดูกาล 2022-2023 สถิติโลกที่2ยิงประตูมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาล38นัดโดยฮาแลนด์ยิงประตูในฤดูกาลแรกของเขาในอังกฤษถึง36ประตูทำลายสถิติเดิมของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ทำไว้32ประตูและยังเหนือกว่าสถิติ34ประตูของแอนดี้โคและอลันเชียร์เรอร์ที่ทำได้ในยุคพรีเมียร์ลีกมี42นัดต่อ1ฤดูกาลสถิติโลกที่3ดาวสันโวสูงสุดตลอดการของยูฟ่าในแชมเปี้ยนลีกด้วยผลงาน19ประตูจากทั้งหมดที่เขาทำได้ในทีมชาติ62ประตูจาก55นัดสถิติโลกที่4ยิงประตูมากที่สุดในเกมเดียวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมที่พบแอเบลาซิกเมื่อเดือนมีนาคมปี2023โดยฮาแลนด์ยิง5ประตูในเกมเดียวเทียบเท่าสถิติของเลโอเนลเมสซี่และลุยส์อาเดรียโน่แล้วสมาคมฟุตบอล6ชาติอาหรับได้แก่กาตาร์เลบานอนโมร็อกโกซูดานอียิปต์และมอริเชสร่วมลงนามในแถลงการสนับสนุนจานิอินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทำกลางกระแสวิกฤตจากคนในวงการลูกหนังจากกรณีเสนอแผนเปิดบริษัทลูกเพื่อขายสิทธิการแข่งฟุตบอลโลกและอีเวนต์ในความดูแลของฟีฟ่าซึ่งทั้ง6ชาติอาหรับมี4ชาติที่เป็นบอร์ดบริหารของฟีฟ่าในยุคปัจจุบันแต่ยืนยันและสนับสนุนอินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าและเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของเขาในการพัฒนากีฬาฟุตบอลทั่วโลกแม้ว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC และสมาคมฟุตบอลแห่งอเมริกาเหนือและอเมริกากลางหรือคอนคาเคฟออกมากดดันให้อินฟาติโน่ลาออกจากตำแหน่งแต่สื่อหลายสำนักระบุว่าแม้ว่าทั้ง3สหพันธ์จะมีชาติสมาชิกรวมกัน136จากทั้งหมด211เสียงแต่อินฟาติโน่ก็มีพันธมิตรอยู่มากในการชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานฟีฟ่าอีกสมัยในเดือนมีนาคมปีหน้าลัสเซลเวสต์บรูคอดีตนักบาสเกตบอลสตาร์ในศึกบาสเกตบอล NBA สหรัฐประกาศอำลาวงการทางโซเชียลมีเดียหลังเล่นอาชีพมานานถึง18ฤดูกาลกับ7ทีมโดยเวสต์บรูคไป37ปีได้รับข้อเสนอช่วงปิดฤดูกาลจากซาคราเมนโตคิงส์และวอชิงตันวิสตาร์แต่เลือกหันหลังให้กับวงการยักษ์ห่วงสำหรับเวสต์บรูคใช้เวลาระดับมหาวิทยาลัยกับ UCLA 2ปีก่อนถูกดราฟต์อันดับ4โดยซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกก่อนย้ายมาโอกาฮามาซิตี้ธันเดอร์โดยฤดูกาล 2016-2017 เวสต์บรูคกลายเป็นผู้เล่นค่าเฉลี่ยทริปเปิลดับเบิลคนแรก 31.6 แต้ม 17รีบาวด์และ 10.4 แอสซิสต์นับตั้งแต่ออสการ์รูบินสันทำได้ในปี1962พร้อมคว้ารางวัลผู้เล่นสูงค่าหรือ MVP โดยเวสต์บรูคดีกรีออสการ์9สมัยเป็นเจ้าของสถิติทริปเปิลดับเบิลมากสุดตลอดกาล209ครั้งซาร์รูบินสัน181ครั้งเมื่อปี2021สาเรศลิ่มกังวานมงคลสำนักข่าวสมททรายงาน
2: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยนิวส์

ยังไงยังเดมินิสเตตัวนั้นที่ทำเนี่ยตะขาชนอริยสิ่งทำเนี่ยเตสัยระเอรับุนันเมตานันเจรับุนันนิเมตาเฮโรรูอันนี้ก็ยินดีตานักสีนักอันเดมินเดที่ยินดีฮารีเอรูรูเป็นเพนิมีกอันเป็นตะขารวนก็ยินอันตับคนางานยำไปนี่ก็เป็นไอคำวันตะขาวักที่ยินดีอันเป็นตะขาชนนารีเป็นนรบสีรอรอนะอันนี้การินี่ยินอันเดเป็กเองเอรังนิเมตาตาเอกไปจะว่าเมตารีขอรับตะขาชนนายโยยิ่งปุ่นรังอินโนต้าอันนาตาอารุณปวงานันตีราโรคิดได้ตั้งยังไงรียิ่งปุ่กิมไม่ปุ่กิโอเป็นอะไรคีโรราจูกุครีเมตตุกันิกายอาสุปุ่นเรียนรังอินกัจเจนัยระคีนิกัตุเมียระเมอาเมตาคีราโรระเอตากุตเมนเนติสาระเปียกาวตีตั้งยังไงรีเมตีราโรปุ่นกันันเดเมียวตั้งยังไงคีน่าปะกอนตั้งยังไงคีปุ่นเทกาเป็นยังไงกักุครีเนปัยเอตากุตัวเรือโรบิทส์ลูอิส์จีวินสันปุ่นนักยาเจเอตากุณาเบนเตียกัติเมนเนจวามิตาฮาวโคูรูอินันนุนิเมวไวโยปันนัการิกียาวานิเมนรอรอวอักยานาปุนกอนาอานิคุคุเรอินุวัตบวาคิวนิเมติอินตุกินิเมวเองอินตุกินิเมวราอัสตากิมาอิสินดารามานิแอนาโคอตากะคาวาคิระเมปุนมาอิสียารอรอรานิคานอักิสรังอินเตนามังไอยาอักยานาโคอสออนรุคงคานาสัมเมติเมปุนดีอินเปนดิกิปาติรอรอแอนาคาริกิระคิอารุมอวารุยานาคิคุรอรอนิยาที่นี่รอรอนเมติตระตระรอยพยองันเนี่ยเอเมรินารอรอนักยี่รอมอ่องไงยันเป็ยังก้าวไปรอรอนมาเกี่ยวกันรินียาปุ่นน้อมเมตัยการรอยรุยยาตานุปุตโตไคโกเมสตากิตานุวสิกุริกาคิอาริยานาคนานิการิคุโกปาติอเมตังโคยเอกวัตเมรุอาริกินาคนยังไงยังไงรอรอนคิริคิริเกมไอการรอรอนนี่กัววะไอการังินตาตาเปียกินิโกอ่องโคยโกการวันเป็นอาริยารอยยาเองดาวนี่กัววะปุ่นตานิการิกิติโกคุริอาจิราวเมื่อรู้ริงก์ป้าปุ่นยัยรอรอมนิคว้าวะอะไรปุ่นนักยามกางางัยรอนะป้าตั้งยี่รีคุเมนันนุนะเออิสักยานิคว้าวะเอติเมตุอันกันเดนะเมียงคุยงัยยารีไตมันิงานิการินเนย์บวกันนำคำรุนรุนนิรอรอรอรอมันปุ่นเยซูขันิมะเมียงคุยป้าปุ่นรอรอมออมสักเมียวไอเอ็นนันวานะตั้งยีระเมอันนันวังงานะคุยยังวิญญาณเดมินิสเตย